0: ลุงก็คุกคำเรียบอนสร้างและหลันบิงกับขับไปเอียงลำหัดรำดวงรูปลายเกอหัดราพร้อมรอกลายบุญกันนับกันจับเริงมึงรักลายมรอและหลันหัดรำดวงสับลุบดวงรูปตักลักมลันในไม่หมอกลายจีมารูปตักลักรวมด้วยกันนับแย่ดีกยาปรกนอกลายเด็บตาเอิมเรียบอนสร้างและหลันบิงกับระในลำจ่าระตักลักลูกก็แซมเรียบอนสร้างโยแบหัดเด็บแต่กริ่งตากระปุยกลายเด็บอดุกลูกลายเด็ดลันมอลูกก็ใส่กนุกนัดลังป้าก็แซมที่โยแบะดกลำซ้ำจีบจับเตะรุ่ยจังตีบอกและดูงำกระสังตุกเปียเอ็ดไอเตียดีกยาประกนอกลายเด็บตาเองเอาก่อนนั้นลูกก็แซมที่บุญสร้างกันนับใหญ่บ่อนี้ก็แซมที่โยแบะบุญกันนับกับบาประกักดีกยาประกนอกลายเด็บตาเมืองไกลหลั่นลำดุมโทนิกาวดุมปศวัลลำจารตักลักเด็กกระตังเรื่องไงจักและดูปากระตุ้มก็เสบบุญกระนับดุยมอจันประกนุกนาห้องประเกดได้ทูลอมอดะเรื่องไงดุมหันจับประกนุกนำต้นดูกระก็เสบบุญกระนับเก็บบุญกระนับเพื่อเมื่อนั้นเรียบบนสร้างมอประกักให้ได้เจ็บดังโรงเด็กกระยาประกนุกละเหติบยาละก็บุญกระนับกระจับรังประโยชน์นั้นเพราะแกลบูนกันนับกันจะเปิ่งกับเนื้อบนสร้างจริงประงะยมพันมอและกันนงประดังกันนงประสางจีเอสากรุงพงมอและหัดราพร้อมรุ่นกระตุยกบกมเทเปียลูกบุญจริงซาปอสะเนื้อบนสร้างปร้องกับประหลับมาประดูดแดมเจมดังปลามดังรงจริงประงะยมพันในตีก่อเสมาบุยทิซีซุงดกเตลูกลดเล่าสากรุงพงจริงซาลำถมก่อเสบูนกันนับลำซะก็แซมไม่กับบาลันตุบังและนันอุงกับยาขังรอแซมไลเซนันอมตุยมาประกระโอมาเยจิมด้วยมาประพนลำก็ใส่ลำเกลเอเล็บเล็กทนโดยประตูปลีไม้ก้าวสางไม้กระด่างตีและดันมอและหันระดัวประกักมกราวิสังตุกบังกนุกนาบุกไล่ดิบก็แซมไม่และลานเซนันเลยงะหันระปรำเพราะไกลบุญกันนับกับจับรังสากรุงพงดูและก็แซมไม่ตัวใจหมดนำได้หอยนอดัวพลุสปันในกลับรักเปียกไม้ซุงเท่ากับจับในกรงก็นาทุกลำสะกรงโป่งเจงนาทุกติเกาะเสพไม้ต้มลำเด็กจิมรงลำกลางวัคซีนเปียโมยาปรังไอมองและดันจำกลางไกลรัวตึบมึงประดูงไอโมมกบเป็ดทองประหลับมาไม้ซุงแจงมาไงแต่นับไกลเด็กเกาะเสพโป่บริษัทก็ไกลบุญกันนับกับจับรัง
1: ก็
0: เกิดเจียมโรงอิโมให้เงาแปรบังรักลำเจียมลักมเตียตังไปให้หมดดิเรกับรองมังเตอมอกแลมยูนแปลติเปตนับดีกยาเห็นกอมอากาตีก็ยอมมอมภายโมร่งไปทำดีกยาปรกนวะก็เสะไม้เหวียนติหายอันดกเตะหลบหลดเล่าสะกรุงวงเมอก็เสะไม้กับบาลันตุบังบวกและดิบไม้และลานสนันควากระเด็ดลังประลุเป็ดทองตัวไม่ปุรยาลำลุเฮิมท่อห้องกระทงประสานจีแอสะกรุงวงเป็นมหัดาประดูโยกวบบังหัดาประมรกแกลบุญกันนับกันจับเริงก็เสะไม้หมอและกระทงประสานจีแอสะกรุงวงดูสะใจโมกโนยูเอ็ดเหล่าเบก็ยัวกระเด็ดลังจักสนันในโมไม่เดรียกับรองไอมองไม่รองไอโมกระทำฟ้าตะโรงยอดดำเน็กลำวางลำลานไอโมยับหนึ่งกระจอกตีปะจิเยอะไม่หายแจงมังมึงมอยโมกนุกนำผ่านในลำดมทนในแต่นับไกลเต็บก่อใส่เกือบเบื่อหมอกไหลดีกับยาเห็นก่อไปโมบังยับรักลักมเตียและนันต่อยนุ่มวัคซีนจังเกโมปรองไอมองบ่ตุตื้นปรำหรอกแกลบุญกะนับลำสะกรุงพงบีดาและกละแกลมที่บนสร้างเท่าเปียมเลหจำมินได้มาประหะมอลูก็ใส่บุญกะนับแกมบุญกะนับตุยแรมและนันไปยอมได้มารอลำประหลอมาจานประกนุกนาของประเกดายุลไปทำดีกะยาประกนวะกลายติบตาบีมลิมดังปลามดังรงบาวิดบ่ตุตื้นอมอดกจางกวนไกลรูบังกนุกนาโอมอกเลดรูมังกะนังประดางกะนังประสานจีแอตัวมิปุริยาเลดนันไอเตกระกะตื้นหกรรมเซลเกลเลดลานมังตุมก็ใส่บุญกะนับแกมบุญกะนับก็ยวนันพร้อมรอกแกลบุญกะนับลำสะกรงโปงเบลอบาวิดประตูตื้นรูมดีกะยารกลายติบดำด้วยบนสร้างเอโนก็ใส่บุญกะนับติงตุมลำสะรอบมังตัวรูกัดลอกกระไรตู้ตีกระบทนเอโนปรักบาวิดติงตุมมังกระบจมด้วยตีกันนาจิทุนตัวประตูปลีมาให้ก้าวมอปาปลูกก็ยุ่ยกระปรักลำสะทนลำทนลานเตะนับสะกรุงโป่งมด

0: กตังเรื่องจักขันจับรมเพราะไกลบุญกนับกับจับรังปกติตัวเห็มเปาะกับคนอาจุปันบระเพราะไกลบุญกนับและนั้นเรื่องจักดมหัดจับรักนุกนาจูเกิมดื้อบุญสร้างกนับใหญ่รวมตมปลังกับดื้อบุญสร้างนักปลามจริงรวมดังเราเปี่ยมเพราะไกลบุญกนับ
1: มา2025ที่nhận được cái nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên
2: ต้นดอกเบาดอกลอยมาเมาจะมึงลงรูประกักสะเมาหึนดาและรูเหล่าปลุกบ่อลุบวนลำสะและนันรวะดึมก่อไอไซจังแกลดรูดีเปียดรูตาไหลเล่าข้าดำหนึ่งรูเอาเมาใดลูโอเบดามดิและไอเตียมลุบุญสร้างเกลกาวไกลเด็ดลานกระตือนกรามดิบรักนวะไกลติดดา
0: ลำตมทนในกาวหันจับประคุณุกนำต้นกำดีกยาพรำจารตักลักลวยงะไหลจักเตสะแอนิงจารตักลักหาดาประในอามยกนกดุมกวมเดกยาประกนักลังเรงะหาดาประสากจุสาตปันเมืองกนุกนำจนกนงประสังจิอาสะแอนิงดูแลเกิดก่อใส่เมียดไอเมื่อตัวใจหมดนำได้ลักมันน้ำทนตัวบดอปริมายก้าวดูระในซาใจโมนาได้และเอเดลักกระเสียมลังบูก่อใส่เมียดแหลดลันกระสังตุกนับในสะมราละดูงามกระสังตุกตึงจังบังนั่นกลายดึกก่อแสมิดมารดไล่ก็กลายบุญกันนับเด็กก็อยากกลายดึกเบื่อก็จับบุหัวเห็น
3: พักมาแกยิงในคุณนาบูเลยไอ้โม่ในดวงแรกเนี่ยเบี้ยตอนนั้นนั่งงับเรือปึกช่างเนี่ยยิงก็พักมาเลยนะเบื่อเบื่อคนอะไรก็จับเบมอกเลยก็ตักเลยก็เลยปลาเลยบุญกันนับเลยกันนับใหญ่เป็นระจักเกอร์กันอะไรก็คุณนายวัดลำขวบบุญช่างแสมือ
0: ดมใจโมปรองไอมองเมาเกรดหลังจักดกลำฟาระโดยจักบังก่อใส่มิสามากตัวเตะบนแตกหงามเบีมกละและประตูตื่นแกลจูมหนึ่งร่วงกำที่บนสังกนับใหญ่บังหัดราประคนุกนำจนเกิมเด็กยาประตูมกราแกลติมตากริ่งดุยเบะและนันกริ่งจีช่างเตสะแอนดิงไกลดูตัวใจหมดนำได้ลักลันน้ำทนตัวประตูปลีใหม่ก้าวเอาหมดยอกนังรวยแดมเจมดึงร่วงดูดโอเบียดแต่ลำดีและไอเตียใหม่กระหักเก่าแกลเตะลันอระในเบ็ดหอยโมก่อใส่โปมอมังเอล่าและนันในโมกนกนัดรูบุหิตาและแกลมอักใหญ่ลำโอมตาใหม่เกอเฮตไอเตียปลายอมเน็กเราลำรำเจียมร่วงไปทำดีกยาปลอกนวะแกลเดิมตา
4: เจียมรักเจียมรักเมอไรยมตายมองเบมูและตุ้ทนยมตายเรามาฉีสไรมูนเรหล่อดีจารเบเบะเรามาวนนั่นเรหล่อมาปลอมกันไก่รูนละจักกนุกนายไรก็ไม่สไรมูนเมาตัดดูเกียนแต่ไม่มองนึง
0: สะแอนิงกับเบนกับเซียมเวทบรอเลยงะอาจจะประสากับจุสาตปันบังทนตัวบ่อตัวปลีมาโดยจิตลอมลานก็ทนตัวบ่อตัวปลนำมอดูและกำเทบบนสร้างกระนับใหญ่บนเด็กตีตุ่มปะบุญเดียวเบะเลยหัดระแหลกจ้ากันงประสานจิอาสะแอนิงมาลาง่าจากเห็นตุ่มตาเพราะลำหัดระประสากับจุสาตปันมเสซีดูรุ่มตึงสังทุกงามกระดกดับไปแอดอยัวกำเทบบนสร้างเด็กกระตามต่อมปลาและดำเสดปรมะเด็กกระตามต่อมปลาหัดจับเพียนกนกนาจุหอมด้วยบุญสร้างเบตอนันปางะต้มหัดจับเพราะกายยำเพราะไกลไปตุกองโมกาตรทุนและดันไปตุกองโมซาอยู่ระกริ่งด้วยบุญสร้างอยู่เบะเบตอนันซาแอนในงะจักรวมกับเบตองต้มหัดจับรวมกัน
5: ที่ đối với xã An Ninh thì tại cái thời điểm này trên địa bàn là có
2: ra nay xã An Ninh màu sạt tu hay mà plus pan gọi xe bùn canap lên ăn lầu tu mà plus bỏ gọi xe gem bùn canap lời ngã hạt rạ bọ mừng lùng tuần mai hơn đa lấy hòn cần nâng bọ sang chị e xã sẽ xì hạt rạ bọ rùm nâng plam nâng rung rung ngậm cà sang tốt ở đây là màu cày ru đâm gọi xe bùn canap ạc nhảy đi kia màu đâm cày ru mừng đáng ngục na ở đây là cái xiêm lăng người bùn sang lời ngã dắt đâm hạt rạ ru này มังนั้นนึกบนสร้างเกลือกาวไกลแหลดลานเพียงกรามติแกลดิบบรึกปิยาเห็น
5: ว่าผลการเก็บตรามาเตรียมการถือเขียน
0: อาบบรายปฏิบัติการงานกำที่บนสร้างโอ้เบียดดำต้มปลังในหมาประดูดแอมเจกำที่บนสร้างเด็กยาดปลอกกันว่าไกลดิบตาสะแอนดิงจารตักละกระเล็บในดูเบียดโยกวบพำเทก่อไซเทลุบุญหังต้มแกลดูบังแอมเจมดังปลาดังรงโรกำต้ม

0: หัดรำเน็กมาปลอมเราสายหนึ่งปลอมดีและไอกระต่างกำดิบบนสร้างเปียมบังนั้นดิบบนสร้างกระหักเกาแกลดแดดลานกระตื่นกรำดิบปลอกกนวะแกลดิบตาเบิดไล่ก็แกลบุญกันนับทนตัวเปิดตัวปลุหิมายกาวเลยง่าหัดรับประดูแดมเจมดังร่งเกาะแสบบุญกันนับและนันแกมบุญกันนับบังกนุกนาดูเจ้ากระหัดรับประสาวกจุสาตปันและนันแกลดูบังดิบกมะไอเตียก็นังพระสังจีอาสะแอนดิงมพาลสะใจหมดนาละกระโดงเอ็ดได้และนันสะใจหมดได้ก็ก่อแสปร่องเกาที่เลื่อนดกแต่ลูกกระจุสะแอนดิงไอเตยตุ่มลำชิมโรงไอหมดนามได้ละสะใจบากแกลมอักมญาก็ก่อแสปร่องก่อแสปร่องเลื่อนจริงซาลำตุ่มก่อแสบุญกระนับลำลุเกาะทุนตัวเบาตัวปลุยมาก่อแสปร่องลำมดรูงามกระซาปสร้างหกลมกวบลำนั้นหัดรับรองงามกระซางหกลมกวบรูกจุบปลุยกลับปรักนักในอปร่องละรูมกวบเติงสนั้นตึงงามกระซาปสร้างปร่องก็จุบปลุเม็ดฟวงมอสร้างดูเขตกิจับและนันมอยโมโรงอปร่องเลื่อนกระตุนไอเตียมเจียมโรงหิโมปีจักเปียวไฮเตนับไกลทิพดิกยาเห็น
1: gia đình tôi được hỗ trợ ở nhà
0: gọi xe cầu mặc dù ngậm cả sàng tuốc lại đàn em một hôm về mực nằn cầu gần hàng cầu lại lệch lan cả tường cầm đi bỏ con hoặc lại tiếp ta cầu lại chắc cỡ đáng cả nô cả na
2: giống như sắp tới thì cơ quan chuyên môn
3: làm thôn làm tiện nắp đâm cả nâng bọ dọ tuôm hừng thao hồng cả nâng bọ sang chị e sa loe ngạ đâm ta bọ mừng luôn bèo ngạ chắc bọ mọ lại buồn cả nắp làm xa tàu xa đi tang lem tôm blang trả phiền nục nam tuân lẽ nằm đâm hạt trả bọ am tuân trú hồng nuôi buồn sang đuổi bẹ lẽ nằm đâm gọi say buồn cả nắp mừng năn thao cạ hạt trả ru mừng nục na lẽ nằm nuôi buồn sang đi lại thao sang gieo gạo lại lệch lan bết hồng lại ru năn lẽ nằm xa ai rầm bếp hồng xạ tên gram đi bỏ nó bèo lại cực lại buồn cơ nạp
2: cái điều kiện và đến cơ sở hỗ trợ
0: đang mừng tốm hạt ra bỏ con nụ nạ đu là đàn cơ phòng ai tìa kể kể đang mừng đi buồn sang kể bởi dọa bạc chán dọa hạt ra gara tuổi rằm đạch mở con nụ con nắc làm bỏ làm chinh rùm đang yên mở lũ gọi xem đi buồn sang đi là bạc mò bà vết kể tiếp bỡ hết cái chấp rùm cốp lấy dùm phần lời ngài chắc hạt ra bỏ mở lại buồn cơ nạp cơ chấp rừng rùm cốp cầm đi kinh buồn sang bỡ đi cơ giả mong xem hình หัดรับดวงรูปลายกับหัดรับรอมรอกแกลบุญกระนับเกิดจับเริงมังระแกลมเราและดันหัดรับดวงสับรูปดวงรูปตักลักมลันในมจือยะตับในและจักกำเทือบนสร้างและดันดิงกับเตรมดิงหลังและวันในเติมตัวและมาดรับดวงรูปไปได้

0: ลุงก็คุมนุปนสังและนวิ่งกลับขับให้เองจะกลับดิ่งแกล้งจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักแหลมเราและดันจำดงสับรูปดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหม่อตึมตาพลสนัยไอปูลกระเชมแกล้งเมืองกระนำก้มจริงประคณะดงเอิงมาประตีจาบตักลักบิมไรคืนโปแฮมกำเนยนาวรูประลำคงอันอย่างบวนทนเตะบ่อตกลกนำไอปูลเวลาหัวดองยังยังจานาวพิมตบโบหังนิบวนแซงไอเล่าตะแกลกบินตาตัวหัวดองยังยังจานคือโลซาตัวตู้กระจุปลุกตัวกวาดใส่ตีสะกรงหน้าหมอรูมก้มกราวิดในตู้บังไอเตคือยันเตอมอมจัดกะดักลักดับเม็ดจับกระไลปีลงร้อยแรมสังระคือเล่าทนตัวไอเป่าตบโลนำลำรถปันลันนำไอปูลกระเชมแกล้งมึงกระนำก้มจริงประคุณตรงเอิงมาประหังพงควาจานดักลักกระเชมแกล้งวิทซาทนลอยแงกระไลปีมูกระนำประสังเจแอตัวคืนตึมดงจีบุยธิกวินวังลำตรงเอิงดังกระแองควากระนำก้มจริงประคุณตรงเอิงควายปูลกระเชมแกล้งเลืองเหวินมินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนำประดังจานควายปูลปิลากุ๊กหอยจานตักลักเกตหลังไกลกับบินนาวกับบินเลาะมอดงจีกาวเถียวหาอันลำตรงเอิงดังกระแองควากิดไก่กระนังประดังจานควาหอยดองยังยังจานเบสตรงอันลำกระนังเกรดหลังไกลมาประมึงนิปิลากุ๊กหอยดึมดงจีลำกระนังกิดไก่ประดังจาน
1: บลอรำเตนกมาประดองชีบุยติกุญวันลำตรงเอืองดังแกงควากระนำก่อมจริงประกนวะตรงเอืองควายปุลกระเสียมลำปิมยะเกลกระเสียมลำเวสซาทุนเหลืองแกลปิมโมกระนำประสานจีแอตัวกุลอมยกกระนำเปียกระเสียมลำเวสกระนำธาระประกนกนัดดุจโอเบดะยวมพันเฮนลอเปิมกล้าบอตุตื่นมาประสิทนิกดองชีเอวและจาระจังเปี่ยมกละกันนังธาราประเสติมิตรมอมเหราะและแห่อมอดากานังเตงะมอมกลมกลังเอดากละและแห่อมอดากาเบตอนันจาระไปหึมถอกละตินุกเตอร์กะหัดรำจนแกลตะปัมพางเกลมาประด้วยมาประแกลมเซมกระหรำอารกนุกนาและดันประมริมรอมโรในจริงตุ้มตาประพนยมพันเปรกนำก่อมจริงประกนวะตรงเอืองตัวมะโรกระเจาประเกอบโบจิงจิบันบิเธอลำกลำตรนตุ้มหันราประจังกะแกลปิมโมมาประตูตื่นลำเกลินุกเราเรศกลายประเทาตินกมาประห้องเซตุตัวเกิดซาฟาลจารตักลักลักมกรัมดิกนังถารประกนกนาเรยปะกนังพนประดังหอยดองเยนเซนกนังประสานจีแอมัดรันตัวกุ๊กและดันตัวมิปุริยาประมกบมเปิดมระตุ้มกนังถารประกนกนาและดันดิกระตั้งตับพาเกลเกรดหลังประกนวะโยตัวของประประเงินประตุ้มกราพนตาเลลารูมเซละนกดาลดิปตุตื่นไกลเกรดหลังประกนกนาเบียดาบอสเซตเกอไกลมาประอัตดุกมาลูกแหลดเล็ดลานไกลมกบเป็ดปลาวะตุ้มกันนังทาระประกาเสติมิดเลียกระจับไกลกะบะมดิมาประกับเกรดลังประประงันประลันลากองเหตุทงตินงาเล็ดลานกระตุ้มเกลือสะฟาลบอสเนกระจับหนึ่งยั่วกะไกลมดิมรอมโรกากันฮาร์และนันตุ้มพรำอารกระจองะเบิ่งตรงเอื้องให้มืดนันจิงซาลำตุ้มแหลดเล็ดลานปรอง
0: เอากว่ารอยตัวปันลันนำดีตรงดอนแกนซักงะประเจตไตเวนกะนังพูนแกนซักงะประเจตกงอันกนุกกะนากุมจริงและกะไลปิมร้อยอันตุมโบแรมกะมนุยนาวดูประตีกงอันอย่างบนทุนตัวไอปอตุโปรนำนาวตินอกนั้นหมอตรงตึงเหงียงอบวังควากะนังพูนแกนซักงะประเจตปิลากะพงควากงอันจาตักลักลำดองเล่นอันไอเป้ตัวไอปอโจกหันเราตีตรงดอน
1: ทนตัวเปิดตอบรถนำตรงดอนไก่สัตว์งาปล่อยแจ็คไตเงื่อนตุ่ตรงเกรดลังและดำจดแรมไก่เป็ดด้วยเปิดโจกหันเราแนวดูพระตีกองอันอย่างบุญลำเริมลันจดแรมตรงดอนลอยงะและกระจับดมหัดจับรวมตาพ่นกระแกลมจดแรมเป็นต้มปลางปลอกกระดีจาร์หัดจับเพนกนุกนาหัดจับเพนกองอันอย่างบุญเล็กมาปลอกและดำจดแรมดีเกลเสียประสำแรกเกิดหันเราห้องหัดรำต่อเริ่มกระสายมะกระเซ็ตกวบแกลมโตลำรำอาร์ห้องปิมโมงับระดูแลกระพงกระหันเราเท่ากระจับกับปลอกกระดีจาร์หัดระเพียมจนใส่ตู้กระใจตู้กระหันเราเริ่มรวยนุ่มและดุ้มแกลเริ่มมอมกลำจน Bloram Bim Rekel Hrem, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, khoa cả nâng phân cảnh sát ngã bỏ trách tụ giáp lại đàn bộm ni cả tùm bỏ tụ tươn, làm giọt Hrem bỏ cả hàn, mừng cả nâng phân cảnh sát ngã bỏ trách lạch vết, trung đoàn cảnh sát ngã bỏ trách tài nguyên là trẻ chăn. Vết tọng năn yêu lạch phân cả hàn bỏ rau, làm điệm la bỏ tụ tươn, à mòm tay lại chuyển khó còn hòa tiếp, đi nâng thao cả bỏ cả đi cha ra bỏ cả hàn, lại đàn cả tươn ngã chắc giáp tà bỏ chào. Mừng nộp giọt hà rạm này tùm cả hàn bro rượt này mà ra lọ gần lúc làm giọt hà rạm tầng tệ nắp. Rùm quốc các lại mà bro lại đàn đi cả giá. Cả tùm cảm đi công an giang buôn cả nào cả nắc mềm bro. Năng hông bro chào cả đềm càng lại đạp bình nộp buôn sang làm mình nộp bro.
0: Bro này ý bồn mạng bro mô toa làm hội đồng nhân dân chàr. Nào phim tôm bố hằng nếp buôn sang xã Tây Hòa. Ý lâu các lại cái bình tả toa hội đồng nhân dân chàr cư lục xa. Thun tuệ bồ tập lục năm tuệ bồ tập lục xa.

0: อันเตียมาหมอจักงะหายันเตสะกรงนาก็นมปรากรูไปกลับราชารรวยเบสสายใกล้ลอยตัวให้กลับรักก็ด้วยตัวกุญแจปลดตัวก่อแซมด้วยบนสางลำนันตอบลูกก่อไซหมอดูปรักมกราวิทสางหอยนัดดูปลุยไม้กลับรักลำสาก่อไซนำปลุยมาก่อไซหมอกแหล่ดูกำเนกตัวบังหอยนัดดูหิไม้กลับรักลำสาก่อไซแซตุสาปันปลุกกุญแจก่อไซหมอดูหงปรักลาหอยนัดดูไปกลับรักอามาตะด้วยกลักไปตัวให้บอกรักลำสาก่อไซ
1: ติวัลบุญมาทดวัลไปลงมรอปะมรอมก้มจริงก็เลยปิมพุนลอยงาอันดับพระได้อราตามรูพระยันเตยพังทุนตัวไอเป่าตบโลนำ
0: วัลไปลงมรอปะมอพระดอนหัดได้อราตามตุมวัลตันหลับบวนมาทวดทันยัดแอร์กาวตันอานและดันตุมสะหัวฟูแอร์กตูรแอร์กน้อยกรงนาตุรกรรมันห้องหัดดับพระมลิมรอบรองะเมืองดอนหาดาวพระทนในมดิมนารักแลหุรหารกับพระเมืองพงหัดได้ราตามลำแกลมกรำดิบวนสำราวบวนปรองถารกระและนันจูดลังปามด้วยกันนับแง่ติดตุ้มกริ่งและกันนับดมตาพระมกแลลวยงะตุตื่นอยู่กับพลังบวนสร้างเพื่อตอนนั้นมดิกระตังพระมดิมรมโรลำยับพระงะมกลำกลังพระงะเมืองพงหัดได้ราตามลำเกลนุกมดิมรมโรบริกรในวัลไปลมโรปะมก่อนจริงและกลายตืมกับวามงาจุยางปีมปุ่มยวมเตโนเปเตอร์กับพงคันสนาไซกลันจาร์และดันเฮิมทอบรงาตูตื่นหองวาโฮ
1: กยำรำปิดรูกับพงได้แรมระและนันโปสแหงอตัดแปะได้นาไปลงระแรมสังระคือเราทุนตัวไอปอตบลนำพระดอนยับกึลปุริยาลำจาร์มก่อนจริงและดับพระรูพระยันปีลงหังลุ่มตาประงะกละเซ็ดลอยนันกลมจารมก้มจริงกระจุปลุกตัวปันไอปูลนาวรูประยันปีลงหังไอเป้ตัวไอปัวไปตู้โจดอนเวียนฮัดเดียมเอราฮัดเดียมประนาวรูประตียับนกปีลงลำตุ้มรอยก้มจริงกระไรปีลงร้อยแรมสังระคือเราทุนตัวไอปัวตะปลุกนำมึงรอยปลุกตู้รอยปลุกตัวอันหลันนำกระจุปลุกสปันไอปูลรูประยันปีลงกึลนะกุมราตุกรูประตีนำปลุกตัวนกปีลงลำจารรำบิดรูปากระพงเดนาวปีลงเล่นอันโปสังพงเดลำกระไรตัวนกปีลงบักแปลงกระพระงามกระทำอาร์ปีลงกระเทาไอลันมุดกระลุปีลงอมนุปนสังละนับิ่งกับต้องมังรอยปลุกลั่นนำก็เลยปีลงร้อยทำสังระคือเราทนตัวไอปอตะปลุกนำมอมก้มจริงเลยตีตักลักยับตาพระมอปรับเม็ดเลยจักตึมนกปีลงมอดับตึมเลยยับกระดับหนึ่งยากระนั้นทุนุ่ยมาพระนุ่ยกับหลังก็เลยปีลงมอมโปแถมยับไอนุ่มตึมดับพระแกรมกลางก็เลยดับไอนางพระแอนดาวมอมปรับเม็ดกระจับเลสไอจังกะกะไลปีลงร้อยแรมสังระคือเราทุนในมอมก้มจริงหังกะไลดับนางตุตื่นเลนันโยซีดับดุน
0: เปียประปีเม็ดไกลไปลงร้อยแรมสังระเกิดเราทุนโดยประตอบลุ่นนำกนุมพระสันจิแอจารตักลักกิดกายตุมกนังทารพระและดันตุมสาวาลเลยงะตุมพระโยตุมหังไกลไปลงยาปรองะมอตะพมพากลำงัดลายปอมะยาปรองะเตเปลงะยาปรากลำงะงะไปเมาไกลตุตื่นเบตตอนั้นบรอมกบเบตละนันไกลเกตกายเมาลวยงะจักมังจารตุกเกิดสะฟัลกันังเกรดลังปรสังรำอารและดันตมยดจารลอมกอมจิงปุลกัดลังไกลไปลงและดันตมีปุลกับตุนนาวกระเสียมลังฟัลไปลง
2: tại trung tâm thì đã tổ chức
0: mừng ngọ thôn rem ở tụ plo tua nai phun kret lang tụ rem mgo pet lam tum bo rem phun pe nek tum plang ka dra phen kai pe long ruai rem sa ra gat lao amada nek tum plang lam tum bo ka ben ở tụ rem บรอกเรียมแกงแกลดับไปนางปีมตัววาจิงกะกระเสียมตลังแกลตัวจักมังบังหะบรอเอดราวบรอรำแกงแกลรอตืบมอและตุ้มสะวัลปีมดีงะจักดมแกลดูพระลำยานไปลงมอประไปเม็ดแหลมเอ๋กายมดูพอได้รำระและดันบิมาได้เอ็ดไอเตียเห็น
3: ว่า chúng tôi đã có các đầy đủ các phương án
1: ไม่ประเม็ดเลยตึมตามดังทังยากับพระเอดราวตีตึมวาลไปลงมเซซีเอดรำดาวเฮปตึมเอดราวเอเตมดังเดระแปมดาวเจ็ดตับผ้าไอปูลกระดาษทุกนายเอดราวตีตึมนกไปลง tum ta etam se si etam trao kalai ingo haler engel kanan kenang pra etao char lo mo da pra ram kang kalai ra tup maram chim kra tum kalai tu te tam mau kret lang kalai swai pral le nan kalai da pe nang ka phung de rem ra kuna tu nem to ni ma pra lam tum roi bi long
4: hợp với các trường để nắm cái danh sách
0: hiện ngờ pra pai met ka klai pi long ka nam pra kit ka tum ku lam ko pet thong tum sa val kap ro ba ka po de ram ra at le ka nap po de bra mo da pam pha nok tok nok kha bang tla ma prat ndum ka nam pra tum tiang la mo klai kit kai kap drum tiang pa po de nao ka nok pi long dam mo o klai hiu tum di no chi ra de te ka po ha de ហងក្លែប្រាប់ឯមេតយ៉ាក់មឹងនឹមវិតងក្លែទ្រូមឹងទុំកណងថារប្រយោទួមដៅកណាងក្លែពីលងរួយហែមសះរាកើតលោធុនទ្វែបើទួបលុះនំមរាមមកំជីងហងក្លែដាប់ពីណាងយោហាត់ដាំទុនលែនន្ទុជីងចាក់សែម
1: អឹមនុបុនសាងលែនណាមិងកាប់ប្រកាប្រងសាចុះដេះមរោលេះកាកេងអមតះរងដេះរៈទុកដៅទីសាងអែដៅជីងពោហងក្លែលេះលានហងលូកោសៃពោនេះហងលូកោសៃប៊ុនកណាប់ហិនជាមើលោតលេលានហិនកយោប្រកាកពេះយោកាប្រមដំគុនលូប៊ូក្លាក្លេលេលានណាន់ទឹមនុងសៃផាអមោពីលេប្រាក់ជីងលេប្រងាយមផាន់រូមទ្លុយបែកក្លេលេលានកពរងនុះរៈមរក្លេលេលានអេចៃទុកឌីមដៅទីសាងអេដៅជីកក្លេណាន់ទេក្លាំងសណៃក្របរយតិកពរកណាឆៃយ៉ាំមភៈមមប្រាក់មឹងសាំងអែដៅកັບមាក់បួយមដៅដេះលាក់ភូអៀនទឹមនុងឆៃមមភៈលេទុទីកេកងានកើមនុយលេកកេងហដេះរួតំលេណាន់ពូសាំងមកលេលេលានលំក្លែទីប
0: ណកោរតានរណេះរេតាល់ឡោឌីមដៅទីសៃដៅក្លែរ៉ោរ៉ោបែលេមកនុងឯសែមផាសិនហៃម៉ៃហេតទីអៃទីលេណាន់ម៉ៃលាចាក់លូអង្គប្លែសៃទេងៅលំសនុងឯសែទ្វាប់លិហិម៉ៃបបប្រាក់មំផានុងឯសែអមមប្រាក់មសែសេណៃកោសាំរ៉ោបែប្រកាក់ពីឌីប្លែអែមណាំអែដៅគុនលេណាន់យួកលូមតាប្រំកាន់
1: ទឹមនុងសៃខាប់ចាំងមំផាហង្ក្លែថោបបរូទីមេហងពោសាំងមុំនេះកាកេងណាក់ដេតលេដាន់ម៉ោដេដេតរ៉ាក្លែមគិតគៀមប្រាក់លោកម៉ោប្រាប់គិតផ្លេអែនដៅមឌីនឹងចាក់កែសាំឡៃមរោបែកក្លែកលេះលាន់លំទឹមរ៉ៃទុកឌីមដៅទីឆាងអែនដៅ
0: ក៏បោះប្រងណៃបាវិតក្លែតុទឿនកំនេះបុនសាយទីដំណងឯសែកណៃខាអមយ៉ាប់តាយ៉ាំតាមអូបេតាឌូពោសាងលេដំនេះរ៉ាទីមទូលបែកក្លែតេះលានហេងៅក៏នាន់លេងាប្រឌូបាមនេះបុនសាសណៃអាយទីកោមអកេទីជីងសាប្រងចាក់សៀមកំនេះបុនសាងក្លែឌូបាណៃមកពងម៉ៃតែវលបុនសាងទ្រឹងជីងលេងាទុរណៃមកបាក់ធុនលេក្រាប់ឡានម៉ៃអតៃចំគប់មឹងសែទុះទ្រុគទ្វៃទុហេបប្រាក់ពេលហំកំជីងប្រកណៃសៃកំនេះរះលកេចាយកំមកញប្រាក់យួរកប្រះម៉ៃលយឹមធឺរំនេះបុនសាងនេះកំហអាយទីឡាំលេដានងាវលហកំឌូបាមបិទមើចាំងក្រាប់រុយមកណណៅសេះវកំនេះកណាប់ញ៉ៃកំនេះរត់លេឡានឡាំក្លេតិបលកដុកដៅទីសៃដៅណៃ
1: ទុំនងសៃមភាមមប្រតិសងអេដៅមកបួយមដៅដេលាក់ភូអៀនរូលេមនេះរមដៅអែទេមរោប្រាក់យួរកាត់ឡាំកើទុំកួតសៃលេលាន់ឡំក្លែទីបលំទុតឌីប៊ីមឡារក្លែថោខាប់ចាំងរូបាំពេតក្លាំងណាក់នេះដៃហត់ចាំដងរូបមឹងរាក់ឡែមរោលនន្តាមដងសាប់លូដងរូបតាក់ឡាក់ក្រៃណែមជឹះតាប់ណែយើលេចាក់កំនេះបួនសាងលនន្តាមបិងកាប់តែមដេងខ្លាំងលែបួនលោកទំទំលំតាមដងរូបអីដែរ

0: luôn có cấm nước bồn sang là đã bình cập cặp hệ yên trời cặp đỉnh trăng trăm đồng rúp hằng lệ đề mừng rạc lầm rau là đàn trăm đồng sập rúp đồng rúp đặc lác lầm trăm đồng rúp này mò tướng tà phồn sa này ipul kê xem trăng mừng cân nằm cộm trình bọa khả nạ đồng ương mạ bọa tì chạp đặc lác bìm rãi cừl bộ hèm cầm nơi nào đủ bọa lầm công an giang buôn thôn tệ bỏ được lộc năm ไอ้ปูนพิลาหัวดองยังยังจาแนวพิมพ์ตบโบหังนิบวนแซงไอ้เล่ากระแกลกบินตาตัวหัวดองยังยังจาคือลูกซาตัวตู้กระจุลูกตัวกวาดใส่ตีสะกรงหน้าหมอรูมก้มกราวิดในตู้เบิ้งไอ้เต้คือยันเต้อมอมจัดกะดักลักดับเม็ดจัดกระแกลปีลงร้อยแรมสังระคือเล่าทุนตัวไอ้เป่าตบโลนำลำรอยตะปันลันนำไอปูลกระเชมแกลงมึงกระนำโก้มจริงประกนาตรงเอิงมาประหังพงควาจานแตกลักเกิดกระเชมแกลงวิทย์สาทุนลอยแงะกระไลปีมูกระนำประสังเจแอตัวคืนตึมดงจีบุยทิกวินวังลำตรงเอิงดังกระแองควากระนำโก้มจริงประกนาตรงเอิงควายปูลกระเชมแกลงเลืองเหวินมินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนำประดังจารควายปูลปิลาคุกข่อยจานตักลักเกตหลังไกลกับบินนาคับบินเลาะมอดงจีกาวเถียวหาอันลำตรงเอิงดังกระแองควากิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารเบสตรงอันลำกระนังเกตหลังไกลมาประมึงนิปิลาคุกข่อยดึมดงจีลำกระนังกิดไก่ประดังจาร
1: บลอรำเตนกมาประดงชีบุยติกุญวันลำตรงเอืองดังแกงควากระนำก่อมจริงประกนวะตรงเอืองควายปุลกระเซียมลำปิมยะเกลกระเซียมลำวัดซาทุนเหลืองแกลปิมโมกระนำประสานจีแอร์ตัวกุลอามอยกระนำเปียกระเซียมลำวัดกระนำธารประกนกนัดดุจโอเบดายุมพันเฮนลอบิมกล้าประตูตื่นมาประเสตนิกดงชีเอวและจาระจังเปี่ยมกละกันนังธารประเสติมิตรมอมเพราะและแห่อมอดากานังเตงะมอมกลมกลังเอดากละและแห่อมอดากาเบตอนันจาระไปหึมถอกละตินุกเตอร์กะหัดดำจนแกลตะพังเกลมาประด้วยมาประแกลมเซมกระหรำอารกนุกนาและดันประมริมรอมโรในจริงตุ้มตาประพนยมพันเปลกนำก่อมจริงประกนวะตรงเอืองตัวมะโรกระเจาะประเกอบโบจิงจิบันบิเธอลำกลำจนตุ้มหันจาประจังกะแกลปิมโมมาประตูตื่นลำเกลนุกเราเลยสิแกลประเทาตินกมาประห้องเซตุตัวเกิดซาฟาลจารตักลักลักมกรัมดีกนังถารประกนกนาเลยปะกนังพนประดังหอยดองเยนเซนกนังประสานจีแอร์มาตรันตัวกุ๊กและดันตุมิปุริยาประมกบมบิดมระตุมกนังถารประกนกนาและดันดีกระตั้งตับพาเกลเกรดหลังประกนวะโยตัวของประประเงินประตุมกราพนตาเลาะรูมเซละนกดาลดิปตุตื่นไกลเกรดหลังประกนกนาเบียดดาบอสเซตเกอแกลมาประอัตตุกมาลูกแกลเลตลันแกลมกบเป็ดปลาวะตุมกันังทาระประกาเซติมิตเลียร์กระจับแกลกะบะมดิมาประกับเกรดลังประประงันประลันลากองเหตุทงตินงาเลตลันกระตุมเกลสะฟัลบอสเนกกระดับหนึ่งยัวกะแกลมริมรมโรกากันฮาร์

0: และนั่นตุ้มพรำอารกระจองะเบิ่งตรงเอื้องให้มืดนั่นจริงซาลำตุ้มแกลแต่ลานปรอง
1: เอากว่ารายตัวพันลันนำดีตรงดอนแกนซักงะประเจตแต่งเวนกนังพลแกนซักงะประเจตกองอันกนุกกนากุมจริงเละกลายปิมร้อยอันตุโบแถมกับนุยนาวดูประตีกองอันอย่างบนทุนตัวไอปอตุโปรนำนาวติหนกนันหมอตรงตึงเหงียงหอบวังควากนังพลแกนซักงะประเจตปิลากะพงควากองอันจ่าตะลักลำดองเล่นอันไอเป้ตัวไอปอโจกหันเราตีตรงดอน
0: ทนตัวเปิดตอบรถนำตรงดอนกันสัตว์งาปล่อยแจ็คไตเงื่อนตุ่ตรงเกรดลังและดำจดแรมเกยเป็ดด้วยเปิดโจกหันเราหนาวดูประตีกองอันอย่างบุญลำเริมลันจดแรมตรงดอนเลยงะและกระจับดมหัดจับรวมตาพ่นกระแกลมจดแรมเบนตมพลังปล่อยกระดีจาร์หัดจับเพี้ยนกนุกนาหัดจับเพี้ยนกองอันอย่างบุญเล็กมาปล่อยและดำจดแรมดิกและเสียประสำแรกเกยกหันเราห้องหัดรำต่อแรมกระสายมะกระเซ็ตกวบแกลมโตลำหรำอาร์ห้องปิมโมงับระดูแลกระพงกระหันเราเท่ากับจับกับปลอกกระดิจาร์หัดระเพียมจนใส่ตู้กระใจตู้กระหันเราแรมรวยนมและดมแกลแรมมอมกลำจนบล็อกทำปิมรวยเกลแรมตรงเตืองเหวียนงอกวันควากระนังพ่นไก่สัตว์งาปล่อยแจ็คตู้ยาประดันปุ่มนี่กระตุ้มปอตู้ตื่นแกลมจดแรมปลอกกระหันเมืองกระนังพ่นไก่สัตว์งาปล่อยแจ็คไหลเบ็ดตรงดอนไก่สัตว์งาปล่อยแจ็คไตเงื่อนและชายจันเป็ดต่อนันเอลักพงกระหันเราลำดิมลาบปอตู้ตื่นอามอมได้ไกลช่วยมข้อคนหัดเด็บดิหนึ่งเท่ากับปลอกกระดิจาระปลอกกระหันและทันกระตื่นไงแจ็คยับตาปล่อยเจ้าเมืองนกจดแรมในตุ้มกระหันเรารวยในมาลอกันลูกแรมจดแรมเติงเตะนับรวมกวบกระไกลมาเพราะและดันดีกระยารกระเติมกรัมดีกองอันอย่างบ้วนกระเนากระนักเลมเรานางของพระเจ้าเกรียมแกงกระดาเป็นนักบนสร้างลำเมนุกเรา
1: เราในอิปอลมาประมโรตัวลำหอยดงเยื่อยังจาร์นาวพิมตมโบหังนิบุญแสงสะไตหัวเอเรากระไกลกระบินตัดตัวหอยดงเยื่อยังจาร์คือปลุกซาทุนตัวอิปอลตัวปลุกนำตัวอิปอลตลอดปลุกซานาวพิมตมโบหังนิบุญแสงหมอตึมดงจีตันหูเทลำกำลังกิจกายประดังจาร์กระแองควากำลังประมักจังตัวกู้ฟิกนำจาร์ลำกระไรพิมตมบ่มตาเอเตและมือกระไรหันเท่ามึงไอปุลมาพระมนุษย์คนสังสะไตหัวมอและกระไรมกบทรัพย์ตรงอเก้าตุ้มตาพระบระงามกระระยะยานลันอตุกมอกระไรกระพักตุ้มกระไรกระใดแกลจักลำบรมเซมกระทำอาร์บระจอมกะวาลกระพุทธสัตพุ่งกันสันไซกระลันจารลำสะนกเซมนังทางยากระบระหล่อมาดิยมงะเลลันกำนิบุญสังงะหล่อมาปีลาไกปุลมะประมโรตวาดงจีทันหุเทลำกนังกิจกายประดังจารแกงควากนังประมัดตรังตัวกุกิดามจารตัวมะตึมกไลรูมกบทรัพย์มึงนิบวนแซงปิดทั้งนั้นมังมุยนิบวนแซงเลาะกระตือนรำปิดรูมกบทรัพย์แปะกนังประสังเจอากึลนักกุกระตือนซิมกรากไลอตุกเลลันคุณกะพักเราในปูลปิลาหอยดงยังจามโรปะหมอตึมดงจีในลุงลำกระดังประดังจารควากระดังประดังควาหอยดงยังสะสันหัวเลโมตูลำกระดังประดังจารควากระดังประดังควาหอยดงยังสะกรงหินโดธิเนตินควาตุเกรดลังประยอยนาลำหอยดงยังจารนาวพิมโตบุ่มตาหงนิบุญแสงเอเลากระไกลกระบินตาตัวหอยดงยังจารกือปลุกซาทุนตัวไอปอตุปลุกนำตัวไอปอเราปลุกซาตีสะสุยใจ
0: ตีนอปิมตัวโบมด้วยเปลาหอยดองยันสันจาร์เฮิมทอและรูปหอมด้วยบนสร้างกระตุ้มตาปรองอับพ้นตีนอกับเบนตาตัวหอยดองยันสันจาร์เกือบลุซาทุนตัวประดับลุนำตัวบอดหลบลุซาเฮิมทอปตุตุนเลยงะหัดรำดีกระยาประตุ้มกระไกลติมตามด้วยบนสร้างเบราะเกรมกลางลันจาร์ไกลดาเป็นบนสร้างลำนำลันเกาะทุนตัวประดับลุนำเบตอนั้นเฮิมทอกระตุ้มหัดรำประยมพันบรามอกไกลกระเสียมลำกลำกลางตีนอกับเบนนับในด้วยบนสร้างสะสวยใจเบต้าแกลตัวเออหังดุมปอตูตื่นแกลมเด็กยาประกันะบังจาร์ลำเริมลานให้แก้วไปต่อนั้นเดือบนสร้างละโรงเก้าหมอตุ้มหันดาประงะตูตื่นแสซีจังโรงงามกราเวติลันโกลงนาวกะหล่อมาเวหมอกแลลิจักกะประตุ่มจังเอโรนามาประเลยงาจักเห็นตุ้มหันดาประดูดหลังปามด้วยกันนับใหญ่รวมเหาะแกลบุญกันนับรังกระจับรวมกราเวติลันบ่มดอกแอร์กันยำเหาะแกลแอร์กลัวลิฟเกรดลังแกลตัวจับวาดเจงกะและนั่นเกรียมแกงและดับ

0: ดังมองรอยปลุ่มนั่นนำก็เลยพิลงและทำสังฆะคือเราทนตัวไอปอตะปลุ่มนำมอมก้มจริงเลยดีดักลักยับตาประมอปรับเม็ดเลยจักตึมนกปีลงมอดับตึมเลยับกระดับหนึ่งยาก็นวดรูมนุยมาประมนุยกับดังก็เลยปีลงมอมโปแถมยับไอนุ่มตึมหันดับประแกรมกลางก็เลยดับไอนางประแอนดาวมอมปรับเม็ดกระจับเลสไอจังก็เลยปีลงร้อยแรมสังระคือเราทุนในมอมก้มจริงหังก็เลยดับนางตุตื่นเล่นอันโยซีจำดุน
1: เปรอะไปเม็ดไกลไปลงร้อยแรมสังระเกิดเราทุนได้ประตูปลุกนำกนุมพระสันจิแอจารตักลักเกิดกายตุมกนังทารพระและดันตุมสาวาลเลยงะตุมพระโยตุมหังไกลไปลงยาปลวงะมอตะพมพากลำงัดลายปอมะยาปลวงะเตเปลงะยาปลวกลำงะงะไปเมาไกลตุตื่นเบ็ดตอนนั้นบรอมกบเบ็ดและดันไกลเกิดกายเมาเลยงะจักมังจารตุกเกิดสาวาลกนังเกรดลังประสังรำอารและดันตุมยอดจารลอมกอมจึงปุลกัดลังไกลไปลงและดันตุมีปุลกับตุนนาวกระเสียมลังไปไปลง
2: tại trung tâm thì đã tổ chức
1: mang ngọc thôn rem ở tụp lốt tua nay phun kẹt lằng tụ rem gồm bít lâm tụm bồ rem phun biểu nách tụm plang cả đợt phen cài bị lông rồi rem sa ra gật lau à mà đặt nách tụm plang lâm tụm bồ cả bên ở tụ rem บรอเกรมแกงแกลดับไปนางปิมตัววาจิงกะกระเสียมตลังแกลตัวจักมังบังหะบรอเอดราวบรอรำแกงแกลรอตึบมอและตุ้มสาวลปิมดิงหะจักดมแกลดูพระลำยานไปลงมอประไปเม็ดแหลมเอ๋กายมดูพอได้รำระและดันบีมาได้เอ็ดไอตีเห็น
3: và chúng tôi đã có các đầy đủ các phương án
0: ไม่รับเม็ดเลยตึมตามดังทางจากบรอเอดราวตีตึมวาลไปลงมเซซีเอดราวเราเฮปตึมเอดาวเอติมดังเดระปัมดาวเจตตับพาเอปูลกนะตุนายเอดาวตีตึมนกปีลงตึมตาเอดาวเซซีเอดาวดาวกะไลเองหลอร์เองเอากะนั้นกนังพระเอดาวจาร์ลอกมอดะพระรามกังกะไลรอตึบมารมเชมกราตึมกะไลตุเตอตัมเมาเกรดลังกะไลสวยปราลเลนันกะไลดะเปนังกะพุงเดเรมระกระดูกนำโตนิมาพระลำตึมรอยไปลง
1: เองเอาประไปเม็ดก็ไกลไปลงก็นำประกิจกายตุ่มคือลำกบเป็ดทองตุ่มสาวัลกับโรบากับปองได้รำระดและกันนับปองได้ประมอดับผ่านนกตุกนกขวบังและมาประดุมกันนำประตุ่มเตียงลำมอไกลกิจกายกับโรมเตียงปลาปองได้หนาวกับนกไปลงดำมอโอไกลฮิวตัวดีน้อยจีระเดชกับปองได้ห้องไกลประไปเม็ดยักษ์มึงนืมเบ็ดตรงไกลดูมึงตุ้มกันนังทารประโยชน์ตัวดาวกันนางไกลไปลงรวยแรมสังหรากเกิดเล่าทนตัวเปิดตัวปลุกนำมรามอมกอมจริงห้องไกลดับไปนางยอหัดจำต้นและนันตุจริงจักแซม
0: เอิมนิพนธ์สังและนับิ่งกับบรากับโรงสาโจเดมเราเล็กกะเก่งอมอตะโรงเดระตุกดาวติสังแอดดาวจริงพวกห้องไกลเล็ดลันห้องลูกกอไซพวกนิกหังลูกก็ใส่บุญกันนับเห็นใจมะหลอดเล็ดลันเห็นก็ย่อประกักแปะย่อกับพระมดอมคุณลูกบุกละไกลเล็ดลันนั้นตึมนุ่งใส่ผ้าหมอกไปเลยพระจริงเล็บประงะยมพันรูมลุยแปะไกลเล็ดลันกับโพรงหนุ่ยระมรกไกลเล็ดลันไอใจตกดิมดาวที่สังไอเดาจิกไกลนั้นเดลังสนัยกระปรอยที่กระปุกขณะใส่ยำเพื่อมอมาปรักเมืองสังแอดาวกับมะบวยเจ้าเดลักผู้เอียนตึมนุ่งใส่มอมแพ้และจู้ตีเกงเงินเกิมนุ้ยและเกงเงินฮะเดรัตมและนันโปสร้างมอกไหลเดลันลำไกลทิพ
1: นักเก่าระเตียนระในเรตาเราดิมเจ้าตีใส่เจ้าแกระเราะเบียและมอนุ่งใส่ผ้าสนัยไม่เฮติตีไอเตียและนันไม่ละจักลูเอากว่าเปลยใส่เตงเอาลำสะนุงเอเซตัวประหิมัยบ่อปรักมอมผ่านนุงเอเซอมอมมาปรักมเสเสดในเกาะซำเหาะเบียประกักเปียนดีเปลยแอมนำแอดราคุณและดันยัวกระลุมตาพร้อมกัน
0: ตึมนุงใส่ขับแจงมอมผ่าหังไกลเท่าปับรูตีเมหังโปสร้างมอมในกระเกงหนักเด็ดและดันหมอเด็ดเด็ดระเกลมเก็บเกมปรักเลาะหมอปรับเกตเปลยแอดเราดินังจักแกสัมไลมรบแบกไลเลสลัน

0: tum hoi tuk dim tao ti sang e tao
1: ก็บอบรองะในปาวิดไกลตุตื่นกำนี้บนสายตีดมนงเอแสในค่ะอมอยับตายามต่ำโอเบดะดูโปสร้างและนำเดรัวตีมตูลเบียกแกลดแดลานเองเอาก็นั่นเรื่องะประดูบามนี้บนสายสนัยไอตีกอมอาเกตีจิงซาบรองะจักแซมกำนี้บนสายแกลดูบะในมาพงไม้ใดวัดบนสร้างตึงจริงเรื่องะทุระในมาปะทนแลกรับลานไม้ใดจอมกวบมึงแสตุตรกุตวยตุเหบอปรักเปหมก่อมจริงปรกนาไอไซกำนิรวะลักใจกำหมอกหยับปรักอยู่กับรวะไม่ละอิ่มถึงด้วยบนสร้างด้วยกำมะไอเตียลำเด็ดอันงามวัลหากุมดูบามเป็ดเมื่อจังกระพรวยมอนานาวเสวะกำด้วยกันนับใหญ่กำนิรวะเล็ดลานลำกระเฮติบลักดุกดาวตีสายดาวใน
0: ตุ้มหนุ่งใส่พระมอมาปรักติสังเอตาวมาบุยมเจ้าแดดลักผู้เอียนรูเล็บนิระมดาวแอเต้พระปรักยัวกวาดลำเกิดตุ้มกวาดใส่เล็ดลันลำแกล้ทิพลมจุดดิบิมลาร์กลายเท่าขับแจงรูปัมปิดกลางหนักหนุ่ยใจ
2: อาดัมดงรูปเมืองรักแหลมเราแล้วนั้นดัมดงสับรูปดงรูปตะลักรอยในจื้อตับในเยอะและจากกำนิบุญสังแล้วนั้นบิ่งกับเต็มดิ่งหลังและบนโลเต็มโทมลำดำดวงรูปไอ้ไทย

0: lung ka ko kam ne bon sang le lan bing kap ka pe yang lam ha dram dung rup lai ka ha dra pram ro klae bun ka nap ke ja prang meng ra klae mro le lan ha dram dung sap lup dung rup tak lak mlat nai mai mo klae chi ma rup tak lak drum de ka nap nya de ka yar pro ka no klae tip nta ôm thiếu bốn sang lại đến bình cấp, ở này làm cha ở đắk lắc, lú có xem thiếu bốn sang rồi bé hết tiếp tới kinh tắc ở bui, lại hết tiếp ở đục lú lại tết lan, mò lú có xe có nụ con nát lòng ba, có xem thiếu rồi bé, đục làm sầm chìm chập tiệp rồi chẳng ti, mọc lại trù ngậm cà sang tuốc, bé hết ai ti để cái giờ bỏ con nọ lại hết tiếp ta. Hẹn gặp con nan lu có xem thứ buồn sang cả nạp nhai bò ní có xem thứ rồi bé buồn cả nạp cả bà bạc cắc để cái giờ bỏ con nọ lại hết tiếp ta. Mừng lại lệch năn, lâm tùm thôn đi cao, tùm bó xạ văn làm chả đặc lạc, để cả tăng luyện ngài chắc lệ trù ba của tùm có xe bùn cả nắp, tùy mò chẳng bác con nụ con nà hông bác hệ đại chul. Ở mò ta, luyện ngài tùm hạ trạp bác con nụ con nằm trôn trù cả có xe bùn cả nắp kiếm bùn cả nắp. Bởi mức năn riêng bốn sang mò bác cắt, hệ đại em chèm đừng rôn, để cả giả bác con nụ con lệ tiếp, giả lạc cơ bùn cả nắp cơ chấp rừng. ก็ยวนนั้นเพราะแกปูนกระนับกระจับเปรงกำเนิดบนสร้างจิงปรงะยมพันมอและกำเนิดประดางกำเนิดประสร้างจิแอสะกรุงปงมอและหาจับรอมรุนกระตุยอกบกำเทเปลุบวนจิงซาปอสะด้วยบนสร้างปรงกระปรอลมาประดูดแดมเจมดังปลามดังโรงจิงปรงะยมพันไอตีก็เสพไม่บุยที่ซีซุง ดอกเตลูปลดลอสะกรุงปงจิงซาลำถึงก่อแสบบุญกะนับลำซะก่อแสบไม้กะบะหลันตุบึงและนันอุงกะยารขังรอแสมไลเสนันอมตุยมาปรากะตรออมายะจิงด้วยมาปรากะพ้นลำก่อแสลำเกลเอเลบเล็กทุนตวยปะดวบลีไม้ก้าวสะไม้กะดังติและดันมอและหัดระดัวปรากะมกราวิตสังตุกบึงกะนุกะนา บ่กลายเด็บก่อแสบไม้และลานสนั่นเลยงะหัดจะปรำเหาะกลายบุญกะนับกะจับรังสะกรุงพวงดูแลก็ก่อแสบไม้ตัวใจหมดนำได้หอยนอดัวพลุสะปันในกลับรักเปียไม้ซุงเท่ากับจับในกรงก็นาทุลำสะกรุงพวงเจงนาทุติก่อแสบไม้ต้มปลำเด็กจิมรุงลำกลางวัคซีนเปียโมยาปรังไอมองและดันจำกลางแกลรัวตึบมึงประดวงไอโมมึงก็เป็นทองประลอมามายซุง
1: Chàng mang
0: cái tệ nắp lại đếp gọi xe bộ bước lại gọi lại buồn cả nắp gọi chấp rừng.
1: Cô
0: cơ đâm chìm rồi nghỉ mô, hình ao bẹp bằng rắc lòng.

0: chiếm lực tia tầng vì hai mộ địa hệ cặp rộng mong. Tờ mọc lên dùn và tế bệ tệ nắp địa cây giả hình. Còn à kẻ tì cơ dò mong phải mô rung vì hầm địa cây giả bỏ cân hoạn. Gọi xe mai Nguyễn Thị Hải, ảnh tục tệ lộp lột lâu xã Cường Vùng Mớ. Gọi xe mai cả ba lần tụ bưng, bước lại tiếp mai lệch làn sân ăn, qua cả rệt lăng bỏ lũ, biết thông tù mê bồ lìa lắm lũ, hôm thao hòn cân hồng bỏ xa chị ạ xã Cường Vùng, về mô hạt ra bỏ rủ dỗ cuộc. Bấn hạt ra bỏ mỏ lại buồn cả nạp cả chập rừng, gọi xe mai mỏ lẽ cân hồng bỏ xa chị ạ xã Cường Vùng, rù xa trầy mô cổ nộ duyệt lọc bê. Có dọa cả rệt lăng chắc, sân ăn mộ mai địa rìa cả bỏ ngay mong. Mai rung em mô cửa làm vả, tờ rung dọa hạt rậm nách, làm vàng lòng lan, em mô chấp nâng cả trọn từ bà chị nhớ. Mai hải trang mang, mừng mòi mô của nụ con nằm phạt này, làm tùm thuần để tệ nắp, lại tiếp của xe cửa bựa mọc lại đi cây giả hên. Có bây mô bằng dập rất, lực tìa lại nằm loại nùm vaccine chẳng ghê mô bỏng em mong. Bỏ tụ tươn bỏm họ kè bùn cả nắp làm xạ cổ rộng phương vì đã lạc lạ kèm đi bùn sang thảo biếm lì hạt rạm mình đạch mạp rõ. Mò lưu có xây bùn cả nắp kèm bùn cả nắp tùy hềm lẹt năn bài dòm đạch mạp rõ làm bỏ lọ mà. Chàn bà con nô cả nà hông bà kè đại hùl vì hầm đi kè giả bỏ con hóa kè tiếp ta. Bìm lì hầm đừng bàm đừng rộng bà vật bỏ tụ tươn. Ở mò đục chàng quân kè rù bằng con nô cả nà ố. Mọc lệ ru, mừng cân nâng bọt đáng, cân nâng bọt sàn chị e, tùm mì bùa lìa. Lệ năn ai tê kê rơ cà tươn hạ gàm xe lệch lệch lan, mừng tùm gọi xe bùn cà nạp kèm bùn cà nạp. Có dụa năn bọt mọc lệ bùn cà nạp làm xạ cổ rộng bông, bựa bà vịt bọt tù tươn, rùm đi kê giả lệch tiếp tạm đi bùn sang. Hì nó có xe bùn cà nạp tình tùm làm xạ rõ mừng toàn rù gật lò gật trái tù tì cà rập thôn. Hì nó bác bà vết tình tùm mừng cà rập chùm núi tì cà nà chết thôn tuệ và đọc lì mà hài cao mò bạp lù gò chú hì cà bác làm xạ thôn. Làm thôn làn tệ nắp, xạ cổ rộng bông, mdì cà tăng lùi ngài chắc hạt rà bọm rõ gài bùn cà nạp gà chập răng. Bà gò đùa hềm bọ gà con à rù bàn bọ, mrõ gài bùn cà nạp, lệ năn lùi ngài chắc đùm hạt rà bọ gà nô con à rù, gồm đi buôn sang cà nạp nhai, rùm tùm plăng gầm đi buôn sang, mnách plam chiên rùm đâng rõ bìm rõ gài bùn cà nạp.
1: Năm 2025 thì nhận được cái nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên.
2: Tuần đồ bầu đọc lối mà, màu rạ mừng lông ru bạc cắt, xạ màu hình đá lét rốt lâu bố bỏ lụ buôn làm xạ, lại đàn ra đâm gọi say chàng kẹt rùi đi bởi hạt rù ta lại lâu. Khả đam nâng ru ở màu đầy lù ố, bởi đam đi lét ai tiêm lụi buôn sang gây gào kẹt đẹt lan, cơ tương kram đi bọc nọa kẹt tiếp đà.
1: Chúng ta được hỗ trợ.
0: Làm tấm thuần này cao, hạt ra bỏ con nô nằm trôn cầm đi cây dạy bỏ thùm cà rạc lại tiếp ta kinh đuổi dưới bé. Lẹt năn kinh chữa chăng, yêu cà chôn hạt ra bỏ xa của chú xa tòa bàn, mò tấm bỏ xa và làm chà ra tạc lắc lùi ngã lại chắc. Tì xa e ninh chà ra tạc lắc, hạt ra bỏ này, ở mọi do con nông trùm gồm đi cây dạy bỏ con nọ đuổi ố, bè ta làm đi lắc ai tìm đưa quân sang dưới bé làm xa cả tường nào cả nắp, cầm đi gò xài bựa đi cây dạy hình. Mết ai mưa, đột tệ buồn tạch Nga chả ra tạc lạc chinh xa làm tùm gọi xe buồn cả nạp làm buồn. Lù thuần lẽ mết kia rừng mạ bỏ con hoa, bê ta gọi đếp ca thọt lại ô cờ gọi lại cả nạp. Bố xe năn, khoa bàn bỏ làm buồn, hơn ta hòn cả nồng bỏ sang chi ẻ xa về mò hạt ra bỏ rù. Ê đề lạc ca xìm lăng, lệ ngã hạt ra bỏ xa cơ chú xa tỏ bàn mừng con hồ cả nằm trôn. Cả nồng bỏ sang chi ẻ xa ẻ ninh, đồ lạc cơ gọi xe. Miệt ai mưa, đòa trầy mộ nàm đai, lọc lằn năm thuần tuệ vào đòa bùi mài cao. Đồ hạ này, xa trầy mộ na đài lé. Ê đây là cả xiềm lăng, bù gọi xe miệt lệch lan cả sàng tốt. Nắp này xa mà ra lạ trù ngạm cả sàng tốt tân. Chàng bằng năn kè được gọi xe miệt mà rạch lại cả kè bùn cả nắp, để cái giả kè được bựa cả chập bừng hỏa hên.
3: Thật mà cái này cũng là đu này, mô này, đòa trầy này. Biết ta này ngã bề bước sang này nhưng có hức mạc là bước bước là có chẳng bề mọc là có trách là ư ta là bùn cơ nạp là cơ nạp nhảy là chắc cơ nạp vật lâm khóa bùn sang sẽ mơ.
0: Đông trầy mô bỏng mong màu kê rệt lăng chắc đốt lâm pha ra đổi chắc mừng có xây bị xa mát đốt tế bùn tạch ngã mơ. Bìm cả lại bỏ tụ tương cài trùm nâng rung cầm thiếu buôn sang cả nạp nhai, mừng hạt ra bỏ khăn ủ cả nằm trôn, cầm đi cả giả bỏ tùm cả lại tiếp ta kinh đi ủy bẹ, lần ăn kinh trị trang tế xã ẻ đình. ไกลดูตัวเจมอนำได้ลักมันน้ำทนตัวประตัวปลีใหม่ก้าวอามอดยอกนังรุ่ยแดมเจมดังร่วงดูโอเบียดลำดีและไอเตียใหม่กระหก้าวไกลแต่ลันระในเบ็ดหอยโมก็ใส่โปมองมังเล่าและนันในโมก็นกนัดรูบุหิตาและแกลมอักใหญ่ลำอมตาไม่เกอเฮตไอเตียปายอมเน็กมเราลำปลอมเจียมร่งไปทำดีกยาปลอกนวะไกลดิบตา
4: เจียมรักเจียมรักเมื่อประยุมตายมองเบโมและตุ้ทนยุมตายเรามาฉีสไตรมูลเรหล่อดีจาร์เบเบียเรามาวนนั่นเรหล่อมาบรมกันใครรู้อะไรจักนุกนายเบรกไม่สไตรมูลเมาตัดอุกเกนแต่ไม่มองนึง
0: สาแอนึงกระเบนกระเซียมเวทบรอเลยงาดับประสากระจุสาตะปันมังทนตัวบ่อตัวปลีมาโดยจิตลอมลันก็ทนตัวบ่อตัวปลนน้ำมาดูและกำเดือบบนสร้างกระนับใหญ่บนเด็กตีตุ่มปะบุญเดือยเบะเลยหัดระแหลกกระจ้ากระนงประสานจิอาสาแอนึงมาลางาจักเห็นตุ่มตาเพราะลำหัดระประสากระจุสาตะปันมเสสีดูรุ่มตึงสังทุกงามกระดกดับใบแอดอยัวกำเดือบบนสร้างเด็กกระตามต่อมปลาและดำเสดปลอมะเด็กกระตามต่อมปลาหัดจับเพียนกนุกนาทุหอมด้วยบุญสางเบทอนันปางะต้มหัดจับระกันยำเพราะไกลไปตุกองโมกาตรทุนและดันปีตุกองโมซาอยู่ระกริ่งด้วยบุญสางอยู่เบะเบทอนันซาแอนในงะจักปลอมกับเบทองต้มหัดจับปลอมกัน
5: thì đối với xã Ai Ninh thì tại cái thời điểm này trên địa bàn là có
2: rạ này xã Ai Ninh màu sạt tu hay mà plus pan gọi xe bùn canap lên ăn lầu tu mà plus bỏ gọi xe gièm bùn canap lời ngã hạt rạ bọ mừng lùng tuần mai hơn đã lấy hòn cân nâng bọ sang chị e xã sẽ xì hạt rạ bọ rùm nâng plam nâng rung ru ngạm cà sang tốt ở đây là màu cày ru đâm gọi xe bùn canap ạc nhảy đi khuya màu đâm cày ru mừng đáng ngục na ở đây là cái xiêm lăng người bùn sang lời ngã dắt đâm hạt rạ ru này มังนั้นนึกบนสร้างเกลือกาวไกลเล็ดลานเพียงกรามดิกไกลดิบบรึกดิยาเห็น
5: ว่าเกิดกว่าเกี่ยมตรามาเตรียมค้าถือเขียน
0: อามาบรายปรักติกงานกำดิบบนสร้างโอ้เบียดดำต้มปลังเนกมาประดูดแอมเจกำดิบบนสร้างเด็กยาดปรากนวักไกลดิบตาสายนิงจารตักละกระเล็บเนกดูเบียดโยกวบพำเทกอไซเทลูกบุญหังตุ้มแกลดรูบังเอ็มเจมดังปลาดังโรงรูกำตมปลาหัดจำเนกมาปลอมเราสายหนึ่งปลอมดีและไอกระต่างกำดิบบนสร้างเปียมบังนั้นดิบบนสร้างกระหักเก่าแกลดแรดลานกระตื่นกระดิบปลอกนัวแกลดดิบตาเบิดไล่ก็แกลดบุญกันนักทนตัวเบิดตัวปลุกหิมายเก่าเลยง่าหัดจำประดูเอ็มเจมดังโรงก็เกาะแสบบุญกันนักและนันแกมบุญกันนักมังกนุกนัดรูเจอกระหัดจำประสาวกจุสาตปันและนันแกลดรูบ่มดิกมะไอเตียกนังประสานจิอาสะแอนิงมพาลัสาใจโมนาละกระโดงเอ็ดได้และนันสาใจมวยได้ก็กาะแสบปร่องเก่าทิเลียนดกแต่ลูกกจุสาแอนิงเอเตตุมลำชิมโรงเอโมนามได้ละสาใจบาแกลมอักมญาก็เกาะใส่อปรองเกาะใส่อปรองเลื่อนจริงซาลำต้มเกาะใส่บุญกระนับลำลุก็เกาะทุนตัวเบาตัวปลุยมาเกาะใส่อปรองลำมดรูงามกระซาปสังหกุมกวบลำนั้นหัดจับรองงามกระซังหกุมกวบรูก็อยู่ปลุยกลับปรักนักในอปรองละดูงกวบเถิงฉะนั้นตีงามกระซาปสังปรองก็อยู่ปลุยเม็ดฟวงมอสังทุกข์เอ็ดกิจับและนันมอยโมโรงอาปรังเลื่อนกระตุนไอเตียมเจียมโรงหิโมปีจักเพื่อให้เตะนับกระเห็ดดิบดิกยาเห็น
4: ก็ใ
0: ส่เกามาดูงามกระสังทุกข์และดันในโมโรงเพื่อเมกนันเกาเกิดหักเกากลัดเล็ดลานกระตุนกรัมดิปรากนวกกระเห็ดดิบตาเกาและจักกระดังกนกนา
5: จุดนี้สับเตยที่คือความจินบุญ
2: ลำทนมลันตินับดึมกระนึงบระยอตัวมหึนเท่าห้องกระนึงบระสังจีเอสะเลยงะดึมตาบระมึงกลงเปียงงะยักบระมรอกแหลกบุญกระนาพลำสะตาลซาดิกตางแกลมตมบลังจะเพียนุกนามต้นและนันดึมหัดจะบระมต้นทุกห้องลุยบนสังดุเบียและนันดึมก่อยใส่บุญกระนับมึงนั้นเท่ากละหัดจะรูมมึงนุกนาและนันลุยบนสังดิกไกลเท่าสังเกิดก้าวไกลเล็ดลานเบ็ดห้องไกลรูนั้นและนันซาไอรำเพชรหงสะกระตุนกรามดิบรอกนะเปียกลายเกิดไกลบุญกนับ
5: ไก่เดียวกินว่าเต็นเกิดเสือโฮเตอร์
0: Đang mừng tấm hạt rạp rõ của nụ nạ rù, là đàn cơ phòng ai tìa kết răng mộng đế buồn sang, kè bà dọa bạc chán dọa hạt rạ, gà rạ tuổi rằm đạch mẹo của nụ nạc làm bọc làm chinh rộm đang yếm rõ. Lũ gọi xem đế buồn sang

ดีละปรักมอปาเวตกลายตึบเบรเฮตกะจับรวมกวบและยมพันลวยงานจักหัดระปรอมรอกลายบุญกะนับกะจับรังรวมกวบกรัมดีกริงบวนสร้างเบรเดกะยารมรองแซมเฮนหัดดับดงรูปลายกับหัดดับรอมรอกแกลบูนกระนับเกิดจับเริงมังหราแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลูปดงรูปตักลักมลันในมือเยอะตับในและจักกำเทือกบนสร้างและดันดิงกับเตรมดิงหลังและวันในเติมตัวและมาดับดวงรูปไปได้